0: จะพากันได้ว่าลิเล็กมาดีไหมดูสิ
1: อาจารย์พากันได้ว่าจะได้ไปฟังที่ไหน